กับแน่อันวุงวุงชกวลมาแจ้ป้ารายป้ารายไม่แจ้วุงวุงกับเกินไปเออ